าวของเครื่องใช้เขายังดูดีแต่สีที่บอบมาเลียกับหายไปจะเก็บเงินสะสมซื้อทุกชุด